0: ต่านะมาที่ดีวอรอ
1: ฮัลโหล
0: ใครใครเราก็มีดูเลย
1: ใครที่อันดับชั่วโมงเ
0: ลยใครใครเราก็ทำกระกงเขา
1: คนที่บ้านซึ่งแกขวดงงโ
0: ซอืมทีนี้เราจะได้กันกลับไป
1: ต่อวันโอเคอ่ะสมมติสมมติโดนเลย
0: ร้านออฟ32มังหัวบัตรคารุอาเม็กซิโกปิ้งไงก็จารีใครเอง
1: USA
0: ทิปกรามี
1: เอ้ยอุสครับคือคารัว
0: ทิปกรามี
1: ทำนกเสร็จทุกดวงอินคารัวเอี่ยว
0: ฮานุวา
1: เ
0: อ้ยเอ้ยกันไ
1: อตังเ
0: กอเนี่ยทิกุระกรอติงกูทิกุระกรอติงกูอันนู้นคืออะมรอไคน์กวาสใครเกิดอะไรก็ไม่ได้เลย
2: ใช่ใช่ใช่ก
0: ็ทำไมกระกงเขา
2: อุปนิสัยมาสุดเลย
0: มาจากบ้านกู
2: ทำงานที่บ้านกู
0: เอ้ round of 32ตากับครั้งหกูดิคุยบ้ามาที่เม็กซิโกอเมริกาปิ้งไงก็ใครอ่ะ
2: อาร์เจนตินา
0: ทิปตามี
2: ทิปตามีทิปตามีที่อารมณ์โลกจะครั้งเมื่อคืนที่ครั้งเช้า
0: Okay, ngai kena aku bang abang apa itu bang ngai. Okay, kau ingko. Yeah, raya Argentina ke kaisa kopi ngah. Kabe ide kene ko. Tambah inda mat kau sih so basic ngai. Kau sana ba urik kau cemani timin cukup kau mah. Seikin ngai. Cemani Mexico.Germany, Mexico, America, China. I want to go to the round of 32. I want to go to Argentina. I want to go to the thousand. I want to go to the thousand. I want to go okay, how about that? No, go. See, then it's coming the man goes the ease of a orange house. Most year, and one than credit won't worry.

0: เอามาที่ลังเหยื่อไปแก่ก้าวก้าวสระในประเทศสาวรักก้าวสายรักก้าวขั้วสวับมาได้กี่คดีนึกก้าวสักครู่ตั้มว่ากูไปเก็บน้ำชิมกี่ตัวจะสักครู่เซ็นทรัลโรงพยาบาลที่คดีโอ้ยสักสักคังเกอร์อัฟเดลังสตบะแต่ตัวขบะก็สิ่งกินมาคนนั้นโอ้ยสักสักตัวนึกโอ้ยแต่คดีอินชินารักตัวรีบะนี่ก้าวขัดก้าวสนาคดีมาดีโรงพยาบาลดีทุ่มสักครู่โอ้ยสักสักคังเกอร์โรงพยาบาลดีกี่ตัวตุ้ยตั้มคนขันโอ้ยสักขับไปยี่กี่เสียงโอ้ไอ้ซ่าคังเกอร์โรงพยาบาลสิกี่เสียงโอ้ยสักกี่เสียงกินอะไรคุยน่ะว่าอู้เหี้ยชิตใจง่ายชิ้นหูง่ายชิตัวเรบ้าสครับมันกี่เสียงตุ้ยระชาสินนิ่งก็ดังไอ้น่ะขัดดีระตัวเรบ้าสวับน่ะขัดดีแต่กี่ระขัดดีแต่เอลบะคุยก้าวเกิดเขี้ยกูที่ก้าสันโอเรสักก้าสันเอลบะขาระคุยก้าวก้าสันนะโรงพยาบาลดีงั้นกูแต่ตั้งวิกการีตัววัสดุไหนจะกี่เสียง
1: ฮาบาซา
0: คังเกอร์ตีดีโรงพยาบาลตัวบ้านน่ะตัดดอกว่าคุณน่ะดอกว่างาสารุสิตุสารีเร็คว้าอุศิเร็คุณน่ะตามอุศิเร็คุณน่ะโมดิฟิเอร์รุสิเร็คุณน่ะเบมูดาครุสิเร็คุณน่ะตัวเรอุศิเร็คุณน่ะใครสิ่งกินมาคุณน่ะสารีเอตมาฮะฮุกีขัดดิ้นยกรุ่นการชิบขัดดิ้นอินชินันนิ่งอุศนะตัวเรดีกรุ่นการบ้าเสกขึ้นได้เนก้าวก้าไซนีนิตรามิคังเกอร์สตีโรงพยาบาลอินชินันตัวเรบ้าชินันนิก้าคงไอซีฮุกินเอ้ยไงอุศตีดับเบิ้ลไงอุศขัดดูกรุ่นไงอุศ
2: ตัวเรดีกันก็กำจัดสิ่งก่อจิตโคตรก่อจิตสิ่งเดียวจะวิกาจิตเดียวอิสระสิ่งก่อจิตก็จะทำมาอีกคนจิตมันก็จะทำสิ่งเดียวจิตแล้ววันเขาจึงหัวมาหุบขาดสิ่งเดียวสิ่งเดียวก็เรื่องอันสิ่งเดียวก็จะนั่งหัวไปดูอะไรก็ได้ขุดอิสระสิ่งเดียวทวิชิตข่าวข้อนอ่าก็คุณก็ทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ขุดสาดวันนี้แล้ววันเขาจึงหัวไปดูก็ว่าคุณก็จะเราจะก้าวตัวก้าวจะก้าวได้จากสัตว์ตรงนั้นอิสระสิเราก้าวหัวได้จากอุหามาขับขวางทำให้อัศจรรย์ได้จากอุหามสัตว์สัตว์ที่มันมาว่าสัตว์ใกล้สิ่งมันก้าวชีอาดาหัวชีนั้นโอ้ยสิอาจจะเราใกล้สิ่งที่เราสิสิระที่ขุดชีถ้ามาเราจะเอาตราที่ขุดชีสิระตอนนั้นเอาไว้อากาศนั้นก้อยนั้นสิระที่ขุดชีกบันฮาวาเซอิสระสิเราก้าวกุฏิก้าวชีเราบังเขาชิมอุ้มดีอิสระสิเราก้าวอาราดีขุยสุนันสระขุดชีก้าวกรีก้าวจะก้าวหน้าไปข้อสิ่งนั้นหาหน้าสิ่งใดเอลโลวันก้าวจะตาข่ายใจสกินเนสักสิ่งใดขุดเจ็บเปล่าใจสกินเนสักก้าวกรีก้าวจะทำก่อนกินสิ่งใดก้าวอ้อสิ่งนั้นไปขุดเจ็บอิสระเสียสุ่มมาก้าวกรีก้าวบริกรที่ขุดเจ็บเอลโลทอมาทำข้อสิ่งนั้นกันบ่าก้าวหกอันฮาวาเซเอลโลวันก้าวจะก้าวกรีก้าวจะสับสกี้ทอมสุ่มมาขุดเจ็บทำมาการที่ทอมตุบอะไรกันบ่าสิ่งใดขุดเจ็บมาขัดอันนั้นไอ้วันสิ่งใดขุดเจ็บมันอมสวาสีระกันอ๋อสีระดิคุจิชงบุญกันนั้นมานาสีระดิโลกับอินอ๋อสีเกิร์สิตเดอเล็กมาเขากังเกิร์เดออิสราสีเอลโลขาวกุติกาอ๋อสีอุระกิราติคุจิเอล็กมาเขาตัวเรบะอิสราสีเอลโลไอ้พระหาใจหันาคุสีระดิอิจิสัตย์เกิดกูตัวเรเอลโลชะกาบุติกาโอเคสามวัดมันอมันฮอดเมื่ออิสราสีเอลโลอมาหูขาวกุติกาอ๋อสีขาวเชก้าอิตระตาอ๋อสีมาอิตระนิมจิอาอิตระนิคุจิก้าวเชดาฟิตินมามาเชอิสราสีเอลโลดาฟิตินเขาอุดาเชก้าวเชสิ่งคอยได้ยี่ห้ออุหัดมาก้าวกุฎิก้าวเชฮาเวสิลาดิขุเชสัตว์ทอมินกิตเกสิลันอังวะอิสราสีเอลโลงามากระเกตาวกุเอดิสินาขารีตาวกุเอกรามมาชิชิอมขัลเลกันระก้าวงามาตาวกุอับไอฮากันสวัดินขวัยปิดินมาสิลาดิเอลโลตามที่ได้กระเนงโอสอดิสิลาดิขุเชนาวเรจขารีนาวอัมสิลาดิตัวเรสเนงโอสอัตมาเยซูติมันสมาAmen.
0: Amen. Ya, kita nak kasih cina tangguis. Ya, di bawah kita kasih mesti nara mi toh bah mat mat cuma tanaba. Mat mat cuma tanaba. Aroma toh tidak cina. Kabari. Di sini kasih mesti nara mi non stop wah cuma tanap. Cita is tadi miswap nak kadi.นิมมาสิบกินนุ้ยคนนั้นเขาอะเมกเรนดิรามีเมกเรนดิรามีสิอันนี้ชงว่าแต่นักกุ๊กเกอตุ้ยคนนั้นเขาอะมาต์มาสเปิลดิราไอนุ๊กคาราการมากุขับมาต์มาอบตุ๊กอมินิงเอร่าเบวิฮีคนที่ว่าอินว่ามาดูก็ด็อกเตอร์นะมาดูก็ด็อกเตอร์นะกี่เปิลนะมาซีขับอินว่านั่งอมินิงเอร่าเบวิฮีอินว่าอะคนที่ว่าคนที่ว่าอินว่าขับอินที่ว่าอีกขัดดิรามิงออกมาตอนนี้ดานาเดชชาร์ทคารีดิจิสตินา kai se nga ta na chung gu kha tam she ko khun china a elok ding oma
1: san chare
0: kan go es
2: kan go es
0: ta khas ko mu der mire marisa ta khas moa
2: ah ko mi ke do kai o der le ngo to mata ha se ha ta ti kai o der le sore tai du
0: sore tai da jo ko do mire
2: Komike dokai, komike kaya neda uitsmada, kaise duko kaisa scripts ka taga tsidako, kaise dako madika bea tsao aibesa uri kaima. Ah, khwenda sister ngoba se khwenda, khwenda.
1: Khwenda. Mm.
2: Midure.
1: Unsoro kyala ku mamba msasmire.
2: Komike dokai. Tsida korere, komedi ka o out Jesu tse. Israel sti elote alpha ti omega te twa ting unite abraham isaki jacob ti elote ne dagia kawo outse u khusen ti dagira kamkam sen kawo kuti kawo amkadra amaga kuisti kamabai sadu khomia khaisa ne tse kam uyada hao ha kwe kanguse ti darataning aba Cook a lot more cow. Han, I got yes, scraps kept on me. Quam Tabai Gahuna in Wassa again with Kamabai, Doctor and Tabai in Wassa. Have a yes, Sute, Sadu Tabat, Hadi to Gagami, Wahun get Sadu to